0: เจ็บประจำเจ็บของเราดีเจ็บของเราก็จะคุ้มที่ดู
1: จะต้องการให้ชุดจากข้าวเจ้าของเจ้า

0: เรื่องอะไรครับ
1: ท่านครับท่านเดือดร้อนสอนใคร
0: If there is no sound level, then that definitely may open my mouth wall.

0: ไม่ฟังแล้ว
1: ขอโทษสักทีไหม
0: ก็ถอยสับแล้วเลยก็ถอยเพื่อฟังคนรักของเราจบ
1: ต่อไปสักทีไหม